0: shopping with Shemaine in Miami.
1: Material world.
0: Chanel's and pearls.
2: ลองลงนะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงนะคะแล้วก็จ้าที่ใส่ที่โซเดียมโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยนแล้วใช่